ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Man Forward Extra. Music non-stop.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่สองสักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้งสี่ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย

0: www.kc.com
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มคนไทย3รายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่541จับกลุ่มคนไทย3รายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีหลังเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ที่ประเทศกัมพูชาติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
11: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่4ร้อยฐานพรานนาวิกโยธินที่541บ้านป่าวิไลฐานปฏิบัติการแยกน้ำซับลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านมารุมน้ำซับหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจำนวน3รายพร้อมกระเป๋าสัมภาระเดินตามแนวคลองโป่งน้ำร้อนเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนจึงแสดง

0: บาทโดยใช้รถส่วนบุคคลกระบะ4ประตูยี่ห้อ Mitsubishi Strada สีเทาหมายเลขทะเบียนสฤษีหอหีบ6615กรุงเทพมหานครเป็นยานพาหนะในการขนส่งโดยคนไทยทั้ง2รายให้การว่าได้เดินทางไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาโดยทางเครื่องบินช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและต้องการเดินทางกลับบ้านเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชามีการกวาดล้างสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์และมีข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยอาจมีเหตุการณ์สู้รบกันรอบที่3ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายละ 6,000 บาทให้แก่นายหน้าประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ร้อยทหารผ่านนาวิกโยธินที่541จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมยานพาหนะมาที่ที่ทำการบ้านป่าวิไลพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด.90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนืออ
3: ยากให้ทุกเมนูขายดี
4: ต้องโก
5: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
4: ต้องโก
6: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
4: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
7: ่ Lunch Food Extra We play all the hits

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @meeclinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสหรัฐอเมริกาปิดล้อมทางทะเลอิหร่านอีกครั้งพร้อมโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางความตึงเครียดที่กลับมาปะทุสร้างความกังวลต่อความมั่นคงและเส้นทางขนส่งพลังงานโลกอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ากองทัพเรือสหรัฐเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อสกัดกั้นการเดินเรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่านโดยปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มมีผลเมื่อเวลา 16:00 น.วันนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐพร้อมยืนยันว่าการโจมตีของทหารมุ่งเป้าทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในพื้นที่รอบช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลด้วยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศรื้อฟื้นมาตรการปิดล้อมและระบุว่าสหรัฐจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมความมั่นคงในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐแจ้งว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตราร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าอย่างไรก็ตามต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนท่าทีในเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเป็นไปตามคำร้องของชาติอาหรับขณะเดียวกันสำนักข่าวแห่งชาติอิหร่านหรือ IRNA รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองบันดาอับบาสและบริเวณใกล้เมืองชีริกริมชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซแม้ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่สหรัฐประกาศเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่ออิหร่านซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงสร้างความกังวลต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง

0: 2026รอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติสเปนโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสได้2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยสเปนได้2จากจุดโทษมิเกลโอยาซาบาลและเปโดปอโรที่ยิงปิดท้ายครึ่งหลังส่งให้ทัพกระทิงดุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2010สำหรับคู่ชิงชนะเลิศสเปนจะรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่จะลงแข่งขันในคืนนี้ก่อนที่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: ตำรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนผู้ใช้ iPhone 15, 16, 17รวมถึง iPad และอุปกรณ์ Apple ที่ใช้พอร์ต USB-C หลังการอัปเดต iOS อาจทำให้การตั้งค่าความปลอดภัยบางส่วนเปลี่ยนเองส่งผลให้เสี่ยงถูกแฮกได้เพียงแค่เสียบสายชาร์จโดยเฉพาะสายปลอมสายราคาถูกหรือสายที่ให้บริการตามจุดสาธารณะผู้ใช้ควรรีบตรวจสอบได้ที่ Settings Privacy and Security Wireless Accessories และตั้งให้เป็น Always Ask หากปุ่มเป็นสีเทาหรือกดไม่ได้อาจมีความผิดปกติในระบบควรตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งโปรไฟล์ไม่พึงประสงค์ในเมนู VPN and Device Management รวมถึงพิจารณารีเซ็ตการตั้งค่าหรือเปิดล็อกดาวน์โหมดเพื่อเสริมความปลอดภัยที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้สายชาร์จที่ไม่น่าเชื่อถือควรใช้สายแท้หรือสายส่วนตัวเท่านั้นและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
3: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: องตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับน้ำมันโลกปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังทรัมป์กลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซส่งสัญญาณความกังวลด้านขนส่งพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบคลุมชายฝั่งท่าเรือและคลังส่งออกน้ำมันทั้งหมดรวมถึงท่าเรือของประเทศที่เดินทางเข้าออกอิหร่านภายหลังข้อตกลงหยุดยิงสิ้นสุดลงโดยระบุว่าสหรัฐจะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดล่วงหน้าวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.72 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 2.1% อยู่ที่ 85.020 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวขึ้น 1.050 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.3% อยู่ที่ 79.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลระดับราคาดังกล่าวส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์มีแนวโน้มปิดตลาดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนและเวสต์เท็กซัสปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนขณะที่เบรนท์ยังคงเคลื่อนไหวในภาวะที่ซื้อมากเกินไปเป็นวันที่2ติดต่อกันซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับขึ้น200บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,850 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,850 บาทขายออกบาทละ 64,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,580 บาท48สตางค์ขายออกบาทละ 64,850 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับขึ้น200บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณ

และ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเดอะโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ Longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร Longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ Longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า Longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: ือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

พันไปกับ Call Me When You Break Up นะครับงานจาก Selena Gomez นะครับแล้วก็ Benny Blanco ด้วยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของ Navi สัมพันธ์ Connect สวัสดีกันมื้อกลางวันนะครับทานอาหารเป็นยังไงบ้างครับอิ่มอร่อยดีหรือเปล่ามีไขมันดีอยู่ในนั้นบ้างไหมนะฮะวันนี้จะมาชวนครับเติมไขมันดีกันนะฮะรู้จักอะโวคาโดกันดีอยู่แล้วเนาะมีงานวันอะโวคาโดตำบลโป่งแยงครั้งที่1มาบอกกันนะฮะในงานคุณจะพบกับการประกวดผลผลิตอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองมีการประกวดอะโวคาโดยักษ์นะครับการแข่งขันกินอะโวคาโดการประกวดยำอะโวคาโดนะครับแล้วก็นิทรรศการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนด้วยแล้วก็มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรนะครับในวันพุธที่5สิงหาคมครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักปลัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจแวะไปเยี่ยมชมกันได้เลย

0: เดี๋ยวนี้จะกลับมาเจอคุณใหม่นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะแต่ว่าชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อครับเพลงที่คุณขอมา Every time it takes me to my room it's like a dizzy summer bloom got me thinking about you Callum Scott นะครับกับ Roots รออยู่Supernatural นะครับจาก Ariana Grande ด้วย รวมถึง American Girls นะครับจาก Harry Styles ครับ ฟังกันยาวๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะ
1: Navi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Run Forward Extra.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือ

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรได้แล้วสะดวกรวดเร็วปลอดภัยรับผลทางอีเมลได้ทันทีเริ่มวันนี้สักครู่มาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบหรือซีโร่เปเปอร์เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซูเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความรวดเร็วสะดวกและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนดังนี้1กรอกคำร้องโดยเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม2ยืนยันตัวตนโดยสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดพร้อมกรอกข้อมูลยืนยัน3ชำระเงินออนไลน์ซึ่งรองรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายตามความสะดวกได้แก่โมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสแกน QR โค้ดบิลเพย์เมนต์เคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้ ATMและ4รับผลตรวจประวัติโดยระบบจะส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปให้ทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั้งนี้สำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดโดยสามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกวันสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1-10และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทรศัพท์หมายเลข022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.crd.go.th ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: ตำรวจสอบสวนกลางแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกชวนทำงานผ่านโซเชียลโดยสังเกตพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงได้แก่ให้เงินเดือนสูงผิดปกติมีที่พักหรืออาหารฟรีให้เดินทางไปอบรมนอกสถาน

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย3

0: องตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้บัญชาการทหารเรือตรวจการซ้อมใหญ่การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจการซ้อมใหญ่การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาทหารเรือตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทัศน์สถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยการแสดงจริงกำหนดขึ้นในวันนี้เวลา 19:30 นรอบเสด็จพระราชดำเนินและในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นรอบประชาชนบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีรวมโดยศิลปินรับเชิญประกอบด้วยชัดชัยสุขาวดีหรือหลังร็อกเคสตราพิรพัฒน์เถนว่องผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตินันท์ชินสำราญหนึ่งธิดาโสพลปรางทิพย์แถลงและธนัสลักษณ์ฮัตสันนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนนายนักเรียนพยาบาลฐานเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินรวมด้วยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีให้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยโดยให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการมาโดยตลอดกว่า5ทศวรรษและใช้ชื่อการจัดการแสดงดนตรีว่ากาชาดคอนเสิร์ตสำหรับเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยจะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในทุกรูปแบบโดยกองทัพเรือจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยปรัชญาศิรินทร์พงษ์ปันแก้วรายงาน
4: และมาต่อกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:45 ที่ระดับ 3.18 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:45 ที่ระดับ 10 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:52 ที่ระดับ 3.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 ที่ระดับ 22 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:57 ที่ระดับ 3.53 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:15 ที่ระดับ 68 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่ง growth hormone ฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกพดลคงมั่นครับกบน.ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันฉบับใหม่ชดเชยดีเซล7.32 บาทต่อลิตรรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัด
7: ๆวายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติออกประกาศฉบับที่108กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวเป็นไปตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนและหลีกเลี่ยงการอุดหนุนราคาน้ำมันข้ามประเภทสำหรับอัตราที่กำหนดใหม่น้ำมันเบนซินยังคงจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตรา5.77 บาทต่อลิตรโดยไม่มีการชดเชยขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชย7.32 บาทต่อลิตรขณะที่น้ำมันดีเซล B20ได้รับเงินชดเชย12.05 บาทต่อลิตรเพื่อช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกในประเทศนอกจากนี้กบน.ยังได้ยกเลิกประกาศฉบับที่107ลงวันที่8 มิถุนายน 69และกำหนดหลักเกณฑ์การคืนเงินกองทุนรวมถึงเงื่อนไขสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตนำเข้าหรือส่งออกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2562ด้วยมาต่อกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้สหกรณ์เชื่อมผลผลิตเกษตรถึงผู้บริโภคเดินหน้าสร้างตลาดผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนพร้อมชวนเที่ยวงาน Thailand The Land of Tropical Fruit ถึง16กรกฎาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าใช้สหกรณ์เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงตั้งแต่การรวบรวมคัดคุณภาพบรรจุขนส่งและจำหน่ายลดพ่อค้าคนกลางช่วยเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคได้รับผลไม้สดใหม่ในราคายุติธรรมพร้อมต่อยอดการตลาดผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และแพลตฟอร์ม COOP Easy Shop รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับห้างค้าปลีกโรงแรมผู้ส่งออกและภาคเอกชนเพื่อเปลี่ยนจากการระบายผลผลิตเฉพาะฤดูกาลไปสู่ระบบตลาดผลไม้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร่วมงาน Thailand The Land of Tropical Fruitsภายใต้แนวคิด Fresh Form Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งจัดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้รวบรวมผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรและสหกรณ์ทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมชิมช็อปเวิร์กช็อปแปรรูปผลไม้และกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยทุกการอุดหนุนจะมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: อย.เตือนผู้ปก
0: ครองระวังของเล่นสกูชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ใหม่ G7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 24

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งเข้มทุกจังหวัดยกระดับการตรวจสอบอาคารและสถานบริการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
12: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
13: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดพร้อมสั่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอพร้อมบูรณาการการทำงานเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำหลักป้องกันดีกว่าการเยียวยาและจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อป้องกันความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมาต่อกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกสิทธิพำนัก60วันพร้อมทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ารับมืออาชญากรรมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติควบคู่กับการปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และลดความซ้ำซ้อนโดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยสาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวการทำงานหรือการติดต่อธุรกรรมระยะสั้นและให้พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศโดยกำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน30วันและประเทศมอริเชียสและเชเชลได้รับสิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน15วันซึ่งหลังการทบทวนจะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนประกาศใหม่มีผลบังคับใช้ยังสามารถพำนักได้ตามระยะเวลาสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่และมาปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับด้วยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:33 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:35 นาทีจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:17 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:58 น.ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด.90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
1: อ
0: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ซอย6
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายหมู่ถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์ราบและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่ 16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย 3-4 ทุ่มที่วันนิมมาน
4: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.lifestyle.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนกฎหมายและโซนนิ่งสถานบันเทิงย้ำเอ็กซเรย์สถานประกอบการทั่วประเทศดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตร้านที่เกิดเหตุถาวรอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่ารัฐบาลเตรียมหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและทบทวนการกำหนดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมถึงข้อจำกัดเรื่องระยะห่างจากโรงเรียนและวัดที่อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนายกรัฐมนตรีระบุว่าปัจจุบันพื้นที่ที่สามารถเปิดสถานบันเทิงได้ตามโซนนิ่งในกรุงเทพมหานครมีเพียงถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเวลาเปิดปิดและข้อจำกัดในการจัดมหรสพพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการกำหนดให้การแสดงดนตรีต้องยุติในเวลาเที่ยงคืนทั้งที่นักดนตรีเป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่าการปรับแก้กฎหมายจะต้องพิจารณาทั้งด้านความปลอดภัยสภาพสังคมวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพของประชาชนควบคู่กันพร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวสำหรับการบังคับใช้กฎหมายนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครตรวจสอบหรือเอ็กซเรย์สถานประกอบการอย่างเข้มงวดโดยผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีร้านโรงเบียร์ที่เกิดเหตุพบว่าประตูหนีไฟถูกล็อกด้วยกลอนถึง2ชั้นโดยอ้างเหตุผลเพื่อป้องกันลูกค้าหลบหนีไม่ชำระค่าใช้จ่ายซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเหตุผลที่ยอมรับไม่ได้พร้อมยืนยันเจ้าของกิจการผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ใบอนุญาตของร้านถูกเพิกถอนแล้วและสถานที่ดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิงอีกต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ส่งผลในพื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 3-6 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตห่างฝั่ง5ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์รวม32รายพิสูจน์อัตลักษณ์ครบทั้งหมดแล้วเร่งส่งมอบร่างให้ญาติคาดรับกลับได้ครบภายในวันนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์รวมทั้งหมดอยู่ที่32รายโดยแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุจำนวน27รายและเสียชีวิตเพิ่มเติมขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก5รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้2รายสำหรับผู้เสียชีวิตที่ส่งต่อมารักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้นถูกส่งมาจากโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินโรงพยาบาลลาดพร้าวและมีอีกหนึ่งเคสที่ถูกส่งตัวไปรักษาต่อก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชลบุรีโดยการชันสูตรและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลทางสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบทั้งหมด32รายแล้วโดยสามารถส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วจำนวน28รายส่วนร่างที่เหลืออีก4รายอยู่ระหว่างรอญาติเดินทางมาติดต่อยื่นเอกสารซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างกลับไปได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในวันนี้สำหรับผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตบางส่วนที่มีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายเด่นชัดทั้งนี้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมา5รายนั้นเดิมทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตเคสสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: ธนาคารออมสินแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพสร้างบัญชีโซเชียลปลอมแอบอ้างชื่อธนาคารเพื่อหลอกให้กู้เงินออนไลน์โดยเฉพาะบัญชี TikTok ชื่อ @nidca267 ที่เผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนให้ลงทะเบียนสินเชื่อออนไลน์วงเงิน 100,000 บาทผ่อนคืนเดือนละ 2,938 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันโดยธนาคารออมสินยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวและไม่มีการเปิดลงทะเบียนสินเชื่อผ่านช่องทาง TikTok สำหรับบัญชี TikTok จริงของธนาคารออมสินคือ @gsbsociety เท่านั้นและจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินหลังชื่อบัญชีเพื่อยืนยันตัวตนขอให้ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการของธนาคารออมสินก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและหากพบการแอบอ้างสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินโทร1115ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ทักทายกันวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ15กรกฎาคมนะครับเจพัสวัตมาแล้วนะฮะในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88เป็นยังไงกันบ้างครับกับวันทำงานกลางสัปดาห์ของคุณบางทีวันนี้อาจจะมีหลายคนที่ไปเติมพลังโดยการนัดพบเจอเพื่อนฝูงอาจจะมีจิบๆเล็กน้อยเบื่อๆเซ็งๆก็หาพลังบวกเข้าเติมให้กับจิตใจแล้วก็ร่างกายกันนะครับส่วนใครอยากจะฟังเพลงดีๆฟังพร้อมกันที่นี่ครับมัน Forward Extra FM 88นะฮะแล้วช่วงนี้มีคนบ่นมาบอกว่าโอ้โหฝนตกกระหน่ำมากๆเลยทีเลยนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะให้ท้องฟ้ามันสดใสอาจจะทำได้ยากนิดนึงเพราะว่าฝนตกทีเอาเพลงนี้ไปก่อนละกันนี่คือ Sunshine นะครับเปิดให้ทั้งเพลงละกันนะครับงานจาก Gabriel ครับ

0: New Religion นะครับงานจาก BB Rexha นะครับกับมัน Forward Extra FM 88ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตพร้อมกับของรางวัลที่จะนำมาแจกในช่วงนี้เอาบอกเลยนะครับใครกำลังเล็งโปรแกรมผิวหน้าอยู่พอดีนะฮะเจมี่วอยเชอร์ส่วนลด 10% จาก KC Clinic ครับช่วยประหยัดได้จริงนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เมโซอัลตร้าฟอร์เมอร์โอลิจิโอแล้วก็อัลตร้าพรามด้วยค่อนข้างครบนะเยอะเลยนะครับมีมาแจก2รางวัลครับสำหรับส่วนลด 10% ตรงนี้จาก KC Clinic นะครับโดยคุณพิมพ์ง่ายๆเลย88เว้นวรรคตามมาด้วย KC Clinic แล้วส่งมาที่ LINE @MAN FORWARD ตอนนี้เลยนะครับมีมาแจกให้2รางวัลด้วยกันช่วงกลางๆปีแบบนี้บางทีอาจจะถึงช่วงเวลาของการต้องดูแลตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนลดนี้สำคัญมากๆนะฮะรีบส่งมาครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซาก

0: เมื่อวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแม่บีก็เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่นะครับกับ Morning Dew นะครับฉลองครบรอบ20ปีอัลบั้ม B-Day นะครับ Marie Issue ขายใหม่นะฮะสำหรับ Beyoncé นั่นเองนะครับหลายๆคนที่รออยู่ก็อาจจะฟังแก้ขัดกันไปก่อนแต่จริงๆแล้วเจชอบอัลบั้ม4นะครับซึ่ง Hello เนี่ยอยู่ในอัลบั้มนั้นด้วยนะครับซึ่งมันฟังง่ายมากๆเลยนะครับแต่แล้วก็แล้วแต่คนชอบละกันแฟนเพลงของเธอก็ยังคงซัพพอร์ตกันแบบเหนียวแน่นมากๆนะครับสำหรับบองเซ่เองนะฮะเอาละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครึ่งชั่วโมงฟังรายการจากทางสถานีนะครับแล้วก็ใครอยากฟังออนไลน์คลิกเลย live.man/extra.com เนาะ ฟังเพลงกันต่อได้นะครับ Sorry จาก Justin Bieber ครับมี Love ด้วยกับ Love You Like Thatรวมถึง Ariana Grande นะครับกับ Hate That I Made You Love Me ย้ำอีกครั้งนะครับฟังออนไลน์มีเพลงรออยู่ live.man/extra.com คลิกมาเลยนะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMan Forward Extra 88
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
6: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไม้แล้วคุ้มสะใจแบบ
7: โอ้ my god
6: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไม้คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com

0: ราคาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

หัวค่ำกันแบบนี้แล้วนะครับขับรถกันอยู่เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟหน้ารถกันด้วยนะครับ Flashlight ครับงานจากเจสซี่เจนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณเดินทางไปด้วยกันกับมัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสสวัสดิ์นะฮะเอาไม่รอช้าฟังเพลงกันต่อดีกว่านี่คืองานล่าสุดจากเซนาสปิโรนะครับกับเพลงนี้ Material Lover นะครับอยากให้ฟังกันนะ

วลาผ่านไปไวมากเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับมัน Forward X Drive FM 88ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่ออีกครึ่งชั่วโมง If you can be right yeah, I do the same thing I told you that I never would I told you I'd change even when I'm Mistay นะครับ The Kid Laroi แล้วก็ Justin Bieber รอกันอยู่นะฮะหนุ่มเท่มีสไตล์นะครับฟูจิคาเซกับ Love Like This

0: House Tour นะครับจาก Sabrina Carpenter ด้วยมัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนาวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานทรงถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงแล้วเสด็จทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วส่งวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์เพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์โดยระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีราษฎรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีตลอดเส้นทาง
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: चमका।
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ผ่านไปกับเฮลซี่นะครับกับเกรฟยาร์ดครับในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงท้ายๆแล้วกับเจภัสวัตที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88นะครับช่วงนี้เนี่ยทางเชียงใหม่เนี่ยเขามีการลุยจัดระเบียบนะครับแก้ปัญหาสุนัขจรจัดนะครับที่สารกลางเชียงใหม่นะครับโดยนโยบายของเขาก็คือจะทำแบบปลอดภัยไม่ทารุณสัตว์นะฮะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วก็ถ้าเกิดประชาชนคนไหนพบสุนัขจรจัดนะครับอาจก่อให้เกิดอันตรายนะครับสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้นะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วน1567ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมอีกอย่างนึงเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นว่าสุนัขเหล่านี้ก็อาจจะต้องดูแลกันนิดนึงนะครับในเรื่องของบางทีโรคภัยเนาะโรคพิษสุนัขบ้ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเอาล่ะฟังเพลงกันต่อครับงานจากซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์ครับกับเพลงนี้ House Tour ที่คุณขอครับ

0: ่งท้ายด้วย request ของคุณนะครับ Drop Date จาก Olivia Rodrigo ครับเดี๋ยวยังไงฟังเพลงกันต่อที่ Manforward Extra นะครับคลิกฟังออนไลน์ก็ได้ live.manforwardextra.com นะครับพรุ่งนี้จะกลับมาเจอคุณใหม่วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิสาสืบนามพลอยค่ะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบ Taffy Fondu for Education ให้เป็นระบบกลางครอบคลุมการรับแจ้งเหตุยกระดับการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greta Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondu for Education โดยเชื่อมโยงระบบรับแจ้งเหตุที่มีอยู่ให้เป็นระบบกลางเดียวกันครอบคลุมการรับแจ้งเหตุการติดตามความคืบหน้าและการบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วและสามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการพัฒนาระบบและการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยกระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะเริ่มนำร่องการใช้งาน Taffy Fondu for Education ภายในเดือนกันยายน2569และเมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเสร็จจะเปิดให้ประชาชนแจ้งเหตุและติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ชื่อศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้การรับแจ้งเหตุการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดขั้นตอนการดำเนินงานและยกระดับประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra We Play

0: Line at แม่ปิ่ง
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะครม.เห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว3สัญชาติขยายสิทธิ์ทำงานถึงวันที่11 ธันวาคม 2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าว3สัญชาติได้แก่ลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติครม.วันที่11พฤศจิกายน2568โดยแรงงานที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569จะสามารถขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวพร้อมต่ออายุการทำงานได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมการจัดหางานกำหนดสำหรับปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในข่ายได้รับผลจากมาตรการดังกล่าวประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนได้ทันตามกำหนดจึงเสี่ยงไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ภายใน31 กรกฎาคม 2569สำหรับแนวทางการดำเนินการการแรงงานต่างด้าวต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดพร้อมจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนและดำเนินการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดระหว่างรอรับใบอนุญาตทำงานแบบสมาร์ทการ์ดจะได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวแบบบต.62เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากไม่ดำเนินการตามกำหนดการอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงและอาจมีสถานะเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการเปิดให้ยื่นต่ออายุจะเริ่มดำเนินการหลังประกาศของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2และมาปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือประดับตราสัญลักษณ์ยุทธการชายแดนไทยกัมพูชาเชิดชูเกียรติกรมต่อสู้อากาศยานที่1นำกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติพลเรือตรีเอกยุวนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือผบ.สอรฟ.เป็นประธานในพิธีประดับตราสัญลักษณ์ยุทธการชายแดนไทยกัมพูชาให้กับกรมต่อสู้อากาศยานที่1เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องที่จัดกำลังพลร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละและอุทิศตนในการปกป้องอธิปไตยของชาติโดยมีนาวาเอกชัชเวศกิตติพีรชนผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่1พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณกองบังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่1สอรฟตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้างฉางจังหวัดระยองทั้งนี้กรมต่อสู้อากาศยานที่1สอรฟได้จัดกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติในยุทธการสำคัญได้แก่ยุทธการยุทธบดินทร์68จังหวัดสุรินทร์ยุทธการปราบปรจักษ์จังหวัดตราดและยุทธการสัตวรรษจังหวัดสุรินทร์โดยกำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละจนภารกิจสำเร็จลุล่วงสามารถรักษาอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทยไว้ได้อย่างสง่างามและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
4: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
5: Oh yeah
4: And let the hits keep rolling Run Forward Extra.

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Facebook BNT Make Home
1: ออกรถใหม่
2: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
1: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
2: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
1: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
2: ฟรีทะเบียน
1: พรบ.
2: ของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
2: ออก PCX 160รับฟรี
1: หมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาท
2: มั่นใจบริการหลังการขาย
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: MacBook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20

0: distraction
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย3

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com No filler, just killer hits. Mum Forward Extra, music non-stop.
2: Let me tell you.

คุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เซิร์ช Brother Clinic เชียงใหม่
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ึกถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคาร
3: ู้ยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้
2: คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที
4: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Ford Extra Music non-stop

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

Mun Forward Extra 88.

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra.

0: And we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra, music non-stop.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Man Forward Extra

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: านซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบ full time พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
2: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ยมพานิชทุกสาขา

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777